0: งเหมือนต้นเนื้อบิดสปิกฟาร์มาพูนมาเป็นอีกจำเกียดำมันจะว่าไม่จำได้
1: ยินาเลยนี่ยินไรโดดยังไรจะเปียกวางโนเทียมันเทียมันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไปด้วยเนี่ยเทียนเพื่อนวายเทียนไรโดดก็แบบโอ้ย
0: มันจะว่าไม่จำได้
2: ยินาเลยยิ่งมันยิ่งมันอาเกลโมเกลโมมันที่อีกแล้ว
0: มันจำเกียดำมันจะว่าไม่จำได้ยิน
1: าโนนี่ไรจ้ะยินาไร
0: Ama wa miula peny, mau kwenye nenda. He's big farmer, buon mapegig. Weho bedi pierapuru ya bungwen, tonne abit. Speak farmer, buon mapegig.